เรียดปฐุมวานกัลโซลาร์เตเมกวัตเรียดปอยน์ปนิปกัวเทนโซลโซลาร์เตเมกวัตทุมปอยน์เบลปริยัตินีอินภายละมาตรินเองกันพุทราอาเองเปกเทนจินะล่วงตะกาเปกันนี่ซิวิลฮอสพิทอลไอโซลาลิมินตายดาร์ทุมาตาตุอินดาร์สริทเลนคานอิมเมอร์เจนซีเคสสมกัวปังอาอันเนียเอ็ดมิดปังอารถทราฟิกอักซิเดนต์ปริยัตดัมโดอินดังตังรีฟาร์ปกัวคุมอมลอฟังหุ่นดังรีฟาร์ปังอาวิเศษปนิอันโอมาดัมโดอินปันตุเตซิงอาเฮียนปุ่มนาอันตัมเบรานีซิวิลฮอสพิทอลไอโซลาลิมินคานออฟไลน์เละออนไลน์ในเอ็นตีร์มีจะสริสมปริยัตอันโอมานีสิรินฮอสพิทอลดูดลางอันอิซาอิมเมอร์เจนซีเคสสมลีปักขัดอันเนียเอ็ดมิดสมปักขัดอันโอมาคุมรวกอันเนลาวดัมโดอินปันตุเตซิงอาเฮียนคอสิกอันตัมเบรานีLocal Metrology Department chu ani min khan e rong bola gas LPG khoi ching pen tu an man chuaka dan angin an rem Zothan Gas Agency te chuan an gas sem chua tura bookling lo om near in hel chu Local Metrology Department te an ria tira Local Metrology te chuan LPG domestic cylinder bukna en tikin burza thum paru lo thleng thara burza hi somnga pakua te chu a bookling lo nge ni ti an mu chuaka gas khoi ching pen tu ni nge rin hel truck driver tera moni kum somli pariyat ramnagar silcha chu section 30 of the legal metrology act 2009 abo cheta voin frem ania gas bur bookling lo dei thun kha turin agency le ioc lamin man la angai don bokani akashwani aizol chu an voin chanu dar khalle minit somle dar ni inkara aizol alir the chervel nalakami pui te himna ti chung changa Life phone in life interaction program board say dona pusaiding din asailo mps additional sp aizol traffic police le pulal ompia zonal officer aizol traffic police amiten hun anun mang dona mobile number 9612500830 hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo mangin biak po thei anni dona ni District Hub for Empowerment of Women Bultumin Nimin Khan Additional DC Office Chamber Sai Tuala Additional DC Pulalom Omahovin Sai Dual District Anu Chuan Omtene Na Choi Moina Hlan Ani He Hun Hinu Teni Sanghi Somni Paruk Pula Buat Sai Ni In Nimin Anu Chuan Om Choi Moina Dong Tu Tehi Pisang Zuali Le Pilrin Sanghi Teh Ani Pisang Zuali Hi Apasali Nati San Nua Afate Paruk Enkol Selianin Anu Le Aunau Pa rul ban lo en kol bok pilarin sai kum sangli somni pathum khana pasalin aboral sada afa te pali en kol selianin afa palo pang ver jolal nga lian chuan mpsc combined competitive exam sangli somni paruka inzia klingin mia sa alu tani he huna hian dhew office thokte mhep saphet kota suai tu tele choi moi dong tu chungte antelani Nimin Khan Zohan Ko Malang na in Puan Ta Zina Hanlum Training le Puan Ta na Khol Sem na Hun City Hall Chuan Third Lang Nu Ma Man Ania Agriculture and Farmers Welfare Minister Popi Si Val Ruatan Khua Lian Ni In Aman Pui Khua Lian Chuan Chuan Third Lang Nu Mi Pui Ta Tai Mak Na Le Thorim Na Fakin Puan Ta Lama Man Lang Na Tura Po Pei Si Na Sang Tak Ani Thua Soya Puan Na Sum Don Hai Mizoram Economy Choinung Tupai Mo Tak Pakatani Thu Soin mizo kutsu te choi nung tura zohan ko te phala na lom thu a soya zohan ko kal tang in rampo na mizo kutsu ak pu le thiam hlang de cha thang thang te zo chu na tur po zun zel ani thu soin training tu te po thiam na tak tak pa chu ka mani keting thei tu le mizoram tan mal som na ni turin tu sak na a hla na ni training hi thakha chung nei phot tu ni in mi som ni pangan tel dona trainer thiam tak tak ten an thut chil dona ni Nimin Khan Ardin AD Minister Professor Lalilo Machuan Planning Department Conference Hall Aizola Rural Development Scheme Shang Shang Noya Kum Liam Ta Chunga Malak Na Tethi Let Na Annual Review Meeting Jukhwa Lian Ni Na Man Pui Professor Lalilo Machuan Thu Soin Sorkar Malak Na Shang Shang Techu Mi Pui Te Nun Dan Ne Na In Nerem Thay Ang Pera Dun Le Len Chu Atul Thu Soin Sorkar Lai Puin Ramma So Na Tura Thil Thar Che Shang Shang Kal Pui Rualin Mizoram point ke apen ve atula sarkar na thokta chuan na tai matak le film khur le zola thok tora fuin sarkar na thokte le department song song te po tun aya thale zola thok ho turin na cha bok minister chuan kal khom te le mi pui te chu

ตัวนักการเงินทักตาข้ากลุยนกมวยนิติลาไมเคิลวิลเรมสักกันนี่ Good morning กับทันปีกันนินตองตันนลไม่เปลยมวยวังวังบกเกวินซูไงทันเลงังโออาไว้คันไงทัดูซงตันสมเตอินารันตียากันนินตองคันเล่เมียนี่สมเตรันลังเวลเอลลากันดำช้างสมอจรอนี่เอวินซูนินตองคัดบกันนิเลงินมิลองไอทักกันไงนี่ไงทัดดูเตะฉันสุโจกันไอโตไม่เทียตกชวนกันไอโตไม่เทียทำมาเดือดชวนินด้วยตะกินเราไออุลาและไอเราจะปล่อยนไว้นาเตะอินเทลติดตัวอินนัทตัวระเตะร่างตะเล็ดชะตะกายินเราติดเชื้อเทนานอินจะว่าหินดูสักนักหลานเจว่าเอฟเอ็มจอยกับเราลมเจว่ามีน้องไงทัพเซลตัวอินกับสมบกเจวันนี้ตัวนักเฮียนินใจกันไงทักเล็ดตัวที่เซลมิงโมยใจนี้ถ้าเราเทียงริมติลาฮอนซัง

ตัวนักการเงินทักตาข้าอินทารังโอดีลาเนียรันสะดวกเลยเนี่ยมันจะวีอันนี้ไงเดียเก้ไงเดียคอลชิงเมสเซจกันแชร์เลยแล้วก็งากันเปลี่ยนตัวที่ระมัดตัวเรียลตัวน้ำนาซาเรตฮอสพิทอลจะตั้งอมเมกตานเดียรันทันสักกันนี่ระมัดตัวเรียลแล้วดัมวัดวัดเทนันดูสักนะกันทานนี่โอ้เกสีรุนเริ่มสร้างใจกันไงท่าอ่างรอลทาร์จังฟันฟันดีลาฮันสร้าง

ฟักรูติลาทียมตักเมรันสะตูเดคาปูปุยกับฉันไซโปลเตอันนี้กันไงทักเลตุรีนาลันปาสตอร์เบียไซโปลเตอันนี้ยานาซาเรตอิสูติลานนสัง

0: 0000830คำียาคันกันหุ่นมันซุงยันโซนะอาโซเทคโดนนี่อาจจะไปอุเล
1: จ
0: ะ
1: ไปเลย
0: จะไปเลยเฮ้ยดูนะกันทางสวีเดนอังคารนินทราฟิกจุงจังให้จู่อันนี้ตินไม่ยากันนู่นนะเบ็ดละตัวนี้อันนี้อ่ะวันนั้นเฮียนินไอโซลเลียร์เทเซตเวลนั่นแหละก็มีปุ๋ยหิมนาติกันทางสวีเดนนี่อ่ะอามาสบิรินนังมันยี่ลำปังยินาอินดิวตีดันที่หันเชียดจากองกติอ่ะผู้ชายเฮียนินเองที่เงี้ยทราฟิกพลเรสฮีเองอินดิวตีหุ่นซุ่งเตะข้ามันนี่ลูกเอ็กซิเดนต์นะที่พออินดิวตีหุ่นซุ่งเตะอินโซนเตะคารอนอมเฉาจันะเองที่เงี้ยอินดิวตีดันอินมาลักนะไอโซ่ขบุยซุ่งอินเอ็นโกดันฮีตีข้าหันสวยห้องมันสบายเสียทางอ่ะ
1: คนเลยตลอดไหมนี่ไอทราฟิกพลเรสันที่เฮียนินออฟฟิศปัญญังเฮียนินกันนาฮีกันทกะออฟฟิศเอสพีออฟฟิศละมาเฮียนินoffice thu mun thu hi kan oma tiang chuan in traffic station kan te police station ang khan in traffic station hi a om ve a ta chuan in oc hovin an oma amero chu supervisory officer mi a om pui tu kan te mai ang jo dsp pakhatin a ho a tiang chuan in office pa nga hi chu dar ko atang dar nga sarkar phun pa nga hi kan zo mai aติดชัวร์ในทราฟิกสเตชันลำเฮจูจีงอัตรังอาจารย์เฮียนี่ตกไม่ะจีงดารุอัตรังอินจันทารกัวเฮกันป้าง่ายกันทวันเนี่ยขมีป้ากาข้านัดรู้ชัวร์ในจันไล่เทียงเตปกันทว่างออกมาคือสุขันธ์กัลพุงเนี่ยตินอารมจางทบกันใส่ชุนจอมบังอ่ะเฮมีเลียร์ไทยเจ็ดส่วนนะเราเทียงเชียนะเฮียนินชุนลำหุ่นดาริทอัตรังอะจานลำดาร์กัวเข่งฮีไอ้ดอลเขาไปช่วงเอ็มซีเอเรียเฮจวนินเจ็ดส่วนอมจวนินทราฟิกพลิสินกันละตาเตียงจวนินขามินหุ่นลำขจูพลิสเตชันปางไอเฮียนินอันจังบกตาเตียงจวนินกันจันเซมอันนี
0: ้อันนี้จู่ดิวตี้หุ่นช่วงปนยังเฮจิงการะหันสวยเงี้ยมดจังปนจินเวฟักเตเงี้ยมดจังอะพอเฮียนทราฟิกดิวตี้เฮนเราเซลไม่ชินะจู่บางจันดิวตี้ดาร์การ์ติโปขันเชตอัดสักออกมาอารมณ์ออมเล่ไหมที่ชวนยินเฮมีดิวตี้ค่ะค่ะจู่จริงดาร์รู้ก็จังอาจารย์ดาร์กว่าอังค่ะเฮมีฟิลด์คอลายาดิวตี้หันที่ไม่ตายละขัดยังคันเราเนี่ยตาปูโอปีอะกันเฮียนกันโจดูจู่เองอินได้แล้วนะอันนั้นซาเอ็มที่ค่ะคำมีอัตโตตุเตลมาคันเองที่เนี่ยอินแมเนจดิวตี้อินวังอ่ะดูโดนเวทีค่ะชาติจะอุ้มเรื่องไหม
2: อะไรเอามาใส่จีบเลยเนี่ยไอ้ทราฟิกพลิสิกันเคลมอ่ะที่ไม่ละพลิสกันเคลมเจ้าละว่าเฮียนี่ทราฟิกพลิสไปกันเคลมเราเที่ยวว่ะอามาชวนมีจะทุ่มชวนกันนมไลน์ตัวน่าชวนไอ้อัฟิลบีกับเพย์ชวนนินจะนิสมทุ่มปักหัวเชื่อกันออกมาชุดๆออฟฟิศอ่ะอันทุ่มเวทdriver เตะเละดิวตี้ช่วยเวลาวางชีกันตีสองส่งแต่เห็นเจ้ากันนี
0: ่
2: อาฟิลช่วยตักขี้จูมีจ่าสมศรีจังละจ่าสมศรีเฟลกันเนี่ยเฮ้ยเว้งที่น่าเฮียนินทราฟิกอัมเบรลากันเตะพอยน์กันเตียงจี้ยังที่กันเชื่อเทียมเทียงละด่านอาชวนเฮ้ยเตียงพอยเสียมันรถนะซาอาเทนเพย์ชวนกันเสียไม่เจ็บมาบอกกันเตะรำลิโกน่ะเตะพอคู่ต่อไอทีไอเว้งคอลเลจเว้งที่เตะพอฮันนันเสียมาอามายรถจูเมนปวารินกันเตะแล้ววางเงินกันหินด่าเทแล้วนี่อามายรถจู่อพยพมาไล่จวบบิ๊กจังสันกันตีไล่บิ๊กให้จวนนินจีงะเต็มเตะอันสวกเทียดาริเวียจังเห็นอัศวมันอันสวกะเรียเลจันเวียไอตั้มันอันสวกเลยจุดเดียงเดียวจวนกันเตียตัวน่ะเฮรอยจวนนี่กันยินมันได้เที่ยวสามสามันนี
0: ่หาจวนหาเดียวโดนนี่หมดหรอหันโอลจังค่ะเตรียมโดนเรียวินเชียตาที่จวนนี่ให้ดุนไล่ยาอีกันหันเชียจากเดียวตัวรังก์มีปุ๋ยเต้นกันเบ่งหันเวรเดือดตัวกันรินซูผู้ชายหันสวยมาซาเซียผู้ว่าปีปอนสวยเลยถ้าว่างให้มีกุ้งการจงจังให้ข้ามันนี่โลกาเทปโอเจสวยนัดเลี้ยงอาจุมีในนิลาวาเทปโอเฮตุนไล่อาเพจวานินเบียกอินเช่นขัดเทปโอกุ้งการง่ายที่อังจีเดินข้อมบังหันจะสวยตาตีเทปโอเฮอมฟูเมียให้มีเกียกัลเตกันหิมเทนตัวกันติดดอนมีอย่างขามีอ่างกุ้งการจงจังติดต่อไม่ละติรอผู้ชายหันสวยมาซาเซียละ
1: เฮ้ยไปหมอครบมาอะกองการจุงจางเฮ้ยตุนหายันเนี่ยกันเชื่อตั้งอินวันด้วยนะกันหันต้องเชื่อว่าตินตุนมาแต่ไปนั่นนี่ทว่ามีไปเฮียนินกันเชื่อตั้งตานะกันดูจู่กองการกันโดนแรงเฮียนินฟิล์ม

0: รถดับฟิกอุบัติเหตุอันอมโฉดักนั่นสัตว์เฟียวขานินสุพรีมโคที่นางไอปุยมัวอามีผู้รับที่พ่อเฮียนินคุมเวกตัวเตติตาน
1: ี
0: ส่วนทุกขัดไล่ขานินอินติคุ้มเงินนี่ก็เจียงแต่เจ้าตาพ่อขานินมิจฉาเมินโทรดิสกันนั่นตุมาตาขานินมีปุยอพ่ออินเดียนะครับตั้มขบมายาการสุขานินนั่นไงตัวการมังจุยตาลวะทิ้งตุนไล่ยาเฮียนินตู้ฮิลเลอร์ฮู้อภิคินไอโซล่าเฮียนินตู้ฮิลเลอร์เท็กซี่ตั้มเอเมม่าเฮงอภิจวนินทิลบอยทากดูไม่โอมาซูอันพัชเชนเจอร์เทคานินคุ้มเจลโดนตาเซเฮลเมตินคุ้มจอม
1: ฮะ
0: เงี้ยนี่อัดตุยนายเตจิมโลนี่อันดูโลไม่เท่มีปุยโปคานินข้าวังคันสุรคาร์โปเฮียนินอันไงตัวทีนะเฮฮิจูสุพรีมโคตชวนอดูดานชุนิมาเซกันละโลเดวินีกันละตินโลเดวสุนีเอ็ตติยากันละไฮเดรลุยริอันนี
1: ้
0: ดานาชวนินคุมเวกตูร์ชุติเตเมื่อไหร่มารู้ชุกันละโลเมื่อโลนินกันเสียลายชุ
1: นี่เอขลายเดียค่ะสเตดังอาทิตย์ชวนินกันทันมูเวฟูชีนะสเตดังอาทิตย์ชวนินเก่งโกชคบเมียขลายก็เสียดจ้าองค์กติอาทิตย์ชวนให้ลายโซนกันดนฮีไอโซลคัตชูงาอินสลายเอโมเลไลเต็นกงบล็อกอันโหลดเลโหลดอันติชินฮิรีพอร์ตาอิลามันอันนิเทียมกงบล็อกบุงรวนดะค่ะ
0: เฮ้ยรถทราฟิกฟลอร์อติบอยอันนี้ชวนินมันเทียนเนี
1: ่
0: ยมารถชูทราฟิกฟลอร์อติบอยเลมโหลชวนินการินเทียมันน
1: ี
0: ่ทินเฮ้ยสุพรีมคอร์ทออร์ดาร์บกขานินstate level at district level at road safety committee din vector anita road safety committee te malakna apo hian he hi tel thina chuta chuanin in sangna bungrua chaupo nilowa dor bungrua te ponianga eng engemo khatiangang kongpui lir theitlan tur dal le ti nok zonga thil oma kha I shem thei chunia maro chu engemo lo thei lo engemo big light te a เฮ็ดยังเราติดเจ้าอันนมขัดชวนินการยินเชื่อเทียมันนี่นี่เจ้าเฮลเมตจงจางการสื่อลายอย่างพวกขานินข้าอันมานี่มีดังดินหุ่นวัดที่รุ่งอ่ะการตีเราขัดชวนินด้านที่อันนี้นางตะเคียนเล็กกอดนี่ละอาเจ้าเราตัวจะมีปุ๋ยเต็มพวกกันเนี่ยข้าลายข้าการยินเชื่อเทียมทั้งเล็กการยินจ่าเดียร์ต้นเทียมเฮียปุ๋ยหมกครบไหมอ่ะข้าเตียงเราด่านกกันอมันนี่พวกขานินอะไรเราเทียงเดือดเลยมีปุ่ยนะคงอันมันตำลุไล่เตะหิจูสามสามีละถ้ารุ่งตะกินมีดังเตะเอ็นจุงินมีสิ่งข้อสักคนนะอินจ่าต้นจุงินตีละกันชัดละนัดตูร์จู่จู่อันนี้ก็เสียอันนี้ล่ะว่าขัดยังจงจงอัตมากันลักเวกโดนกันอินที่เวกโดนนี่จู่อันนี้อันมีปุ่ยเตะเฮียนกันโจลวัง
1: อ
0: ินมาโมหุ่นกี่มานี่จุงกี่มานี่ไงปุ่ยนะกันมาโมหุ่นที่พอลุ่ละเทงเทียขลายข้าปุ่ยโมะด่านจู่นี่มีอะไรอามัยรอดจู่การินเชติยมอันนี
1: ้อินเชติยมนั่นเองนะการข้างไอเวชีนะขณะย่าโซนกันโดนประกาศเละฮีบุงรสเซมเฮาปิกับอังซีเตฮีกงดุงอาฮิยันการกงดุงอาฮิยันหุ่นพัลเอาหุ่นเอาอมเอ็มเลียร์เทย์การไล่ดาลฮิยันอันตีฮีกันหูเฝ้ามายาให้พ่อฮีบุงรสโหลดเลยอันโหลดเวลท่องข้าวันนี้ออมเวลที่เราปิกับ
2: กันเสียงกันเนี่ยโหลดดิ้งกันโหลดดิ้งกันเนี่ยไม่อยากให้มีทราฟิกงานการเสียทีมต่างนะชวนยิ่งดาเรียดเลยจันเวจังอาสมเลยจันเวียอันเทียวหุ่นชูงเนี่ยท้ายละมาดาลีจังดาลูกข้าเนี่ยแต่ข้ามีหุ่นชูงตีเราว่าข้าชวนนี้โหลดดิ้งเลยอันโหลดดิ้งข้าชวนตีเทแรงไม่ตีเทชูอามาเราชูโหลดดิ้งก็ตีเทอันโหลดดิ้งก็ตีเทตีฟังละเริ่มเราชูงชูงอ่ะตัวนั้นเสียงเดียวมีดังดาละอธิการชวนอาเริ่มชูงเราโนปากิงเนี่ยข้าก็ชวนมันเทเท่าข้าหนักช้างอดิกระช้างอดิกแม
1: ่อคุณนะข้าจู
2: ่อคุณนะข้าอคุณอคุณนั้นเนี่ยอคุณนะข้าชวนนั่นที่เทียอามายรอจู่เริ่มเราจุ้งจุ้งอ่ะอัดดอร์บุญนายเตะหันดิ่งแค่ตั้งจิตเตียนจริงอ่ะข้าเตียงเราเดี๋ยวว่าอาเจ้าเราปีกันรบกันในไล่อ่ะเตะหันตีเซข้าเตียงแต่ข้าชวนนั่นเทียแรงเท่า
1: เลียเทียนแลนลู่หุ่นเลี้ยหุ่นเราอมอังคันมอเตอร์บุกรถเซมหุ่นรถเล
2: ี้ย
1: ร
2: ถเทียนข้าอมเวต้า
1: อมเวเท่าเนี่ยกงin dp all some khop maya khami chungchaanga kha chuanin I amai ro chu dan omani a I dan te po tuna kha anan soi ang khanin kan zo tok turangin in sha thiam na nen kan kal jela khang kha mi pui kan poimo
0: poimo
1: zo te ro midang te ke mani chau ni law midang te kha kan va kher tel char char ngai
0: ni o

0: ต้นของไ
1: อ้โอ้ขัดเดียวกันนี่เราจวนยินนี่เออีกันยินกันยินคิงเดียวไหวไหวแรงไม่โดนนี่ขนาดหลังดิจวนยินให้อีเอ็กซิเดนต์เคสฮีเอ็งที่มีโอ้นเออฟินแลนเชียลยารินเงี้ยอินกัลปุยักเออคัลเลนดารียารินเงี้ยคัลเลนดารียารันยี่จวนยินกูมีน่าให้เมฆากันมังโจเมฆาจดนุลำกันมังเมฆันนี่อ่ะทางอาเวลกันลงมังตาให้มีซุ่มเฮียนินอีเอ็กซิเดนต์ให้มีเคสอังจีเดียเองเงี้ยมีปุยเดชยาตาหันสวยลันจีเดนี่เอ็มเคสกันเนตดานะคะ
2: ปัวปีขนาดช้างมาสาเสเบลดูกันในช่วงกะลูเบลดอง
3: เอ็กซิเดนต์เอ็กซิเดนต์หันที่เฮียนินเกี่ยมานี่อะเฮียนินไมโนร์เลยซีเรียสกันที่อมเวตาเอ็กซิเดนต์อะเฮียนทราฟิกพลิสบีกาเฮจวนินฟัตัลกันเนตเดือดเล็กเลยเคสฮาร์ซาเดือดเล็กภายหลังปังมีเดนี่เฮียนเคสกันเสียมตาสุดท้ายก็เคสกันในที่เกี่ยมานี่อะเฮียนสอบเจ้ากันในตรงกลมาเฮียนอามายรู้ไม่นอร์เอ็กซิเดนต์ตั้มตักกันในเวทุ่งตาเนี่ยนี่ก็ตากันเอเวอร์เรสต์ลากินปลีปังกันในเรื่องอะไรเนี่ยอามายรู้เสียเลยเสียนู่ทีน่าเทนินเคสกันรีจิสเตอร์จ้าวอาบากิจูมิโซกันนี่น่างินเออมินติปัลตู่เตียนินกันเชียร์เตมินเสียมสักเทเซกันดำโดยอินเดียเตอันตีเฮียนอันนั้นเริ่มตีสักอันนั้นเริ่มตีค่ะเออกันออสเซียเตจิเอกินเคสเสียมสักลูกเด็กนนดีละเกนิงกันลูกผมสักเวลเจอถิ่นตาจุดเดียงวางจวนินเจนวอรี่จังอาตุนขาเข่งเฮียนสมกันในตัวนี่กลุ่มชุ่มปอกานินสาในสมนิปังอาปอกานินสมนิปทุ่มเจียกันในเคสเสียมังเจียมดีกว่าค่ะจุดเดียงเลือกชูนี่ไหม
1: อ๋อจุดปนี่เอออินเชียเทียมนะคะกันก
3: ันโอ้อินเชียเทียมนะคะกันเซลแต่นี่มิโซบีกับจวนจวนเราที่เราพายลำปังมีมอเตอร์เรียนแต่กันเรามาตาให้เตียงนี้นะเอ็กซิเดนต์นั้นเราต่อเวททั้งสีทีนั้นแข่งจวงสีเราเลี้ยมแข่งจวงสีเรากันเดียวที่เด็กมีบุงรัวติดเชื้อเวททั้งสีอันเราอบเตียงนั้นบ่อยครับทีนะให้เตียงให้จวนนั้นตามบ่อเราด้านเตียงเคสแต่กันเราเสียมสักเวที
1: อันสวยแบบง่ายอเมนผู้ชาย
4: เพราะไรเอ็กซิเดนต์จงจ้าคานินกะลุ่ยสวยตุได้จู่กันเอ็กซิเดนต์ตั้งปักให้มีทีนะแข่งอโปฮีมาลามากันสวยโตที่เราเนี่ยคันเองไก่หน่อยเวกันน
1: ี่
4: ฟิล์มคนเราวางเตะอาคนเราอินเลเบลตุ้มวางเตะนี่วางคันนี่เฮ้ยที่นะเช่นอาการอาเช่นเต็มเทนตัวชวนนี่เลือดไทยขั้วตัวเด็กันฟิล์มคนเราง่ายอ่ะทีน minor injury อันนั้นที่เตะ grievous injury เลี้ยมตักตัวเตะเลี้ยมนะวักเราตัวกันที่เตะอันต่ำเอ็มเอ็มไม่เนี่ยกันเครียดปุยเลี้ยมเรากันแน่นอนเคร่งจินสุขาติเจ้าคันเนี่ยเข่งเหลมโลหิรถอุบัติเหตุอัตตมกะริงะจึงมีตัวจวนินเลือดไทยขาวตู้เตกันฟิล์มขุ่นเอ็มเอ็มมาไงไล่ปืนให้ฮิกสวยวอร์ดว่าเอ็นตินันมีแต่ฟิล์มขุ่นโลวังอินฟิล์มขุ่นไม่ละมีแต่ฟิล์มขุ่นโลจาร์กะโจเทย
1: ์
4: กะฟิล์มขุ่นโลจวนมีดังกะวัติปัลเทย์จวนจวนข้าข้าไงปืนไม่ละข้าเลขานินปัญหาขัดทันสวยเบลดูกันในจู่คอมเมอร์เชียลเวฮิกลาเตฮิอันินอุบัติเหตุเห็นโลนันphone mante phalani lowa meji azukte po phalani lowni eng mexicap kan tinga temo tin headlight te po hi eng deuh hi mana phal lo dan hi ani a en dan turchin bituka nei veka zanat phechonin athiyama dange nge turani heng te hi accident tam tak kan pum pel theina tunin ka sia kan ron seiten
1: ni cho e hey de kan o hey chu mexicap te po khan zo chak om ka tia ai an bung ro phur the chin ang te po hi mo amai ro chu kan hunin min dai don lo dewin alanga chuwang chuanin ngai thatu te ta na I shat tur poi mo in ti sinang ni chutia ni tin a huna chu a khatyang se sang sang lo dong song tu lo mu tu kha in ni boka khatyang a khan mi pui te kan film khur the na tur te tin accident po report te kha chu tam lo kan han tia mai ro chu I India ram te hi accident tam na ram kan ni ya ti mayang Mizoram ate po atam ve thau me ya I khambi anga khanin le the khal tu te ni emo khal a khal lo tu zok te po ni se enge kan ngai thatu ten an sha tura indu te kha po pian han soi masa se la chang
3: tung thenga ai kan ti sung sung ma tung thenga I hnia la bang lo chu no parking chung chang hi ne e traffic station a kan now the field that you did an lo mana anon tlan chawa thin rim tok in anon tlan chawa I no parking signboard point tar le nem ngati ge min man anti he hi ka in hel fo thil ni the rules of the road regulation a chon in I tam tak mun som pakua vela da thal lo na azia ka chuta azia ji nga chuan a top na bera chau no parking signboard in tar na hin da the lo ti chau azia ka ni adang tam tak som pariat kha lom chok kha kan sha thin lo bani chu wa chon in I mi dang ta na mi dang ta nin ka nok sakem mi dang tan mi li the mong ve tu tan le kong ke kal tu le ta kan nok sem di kan ngai chang chin lawa signboard in ta le ta lawa kan ngat kan la tamu tu kan ni chu wa chon na ron chawa ke nin zai dam takin kan lo thil fe le thina